0: ทุกครั้งทุกคนรอบนี้
1: 7 ตัวนะคะรอบนี้จัดการแล้วค่ะเรียบร้อย 104.7 Unión FM